ร่อนสิงปอดนางลูมานังปีชิงอาชารณามาตังจูดามร่อนสิงปูมารังเกเทศีอิมาชารณามมังมุนเกเทกดามมาลัมกาธีเรนดามนางจีตัง

0: ส่วนเสียสิตันปนโปลากุงปัดได้เป็นล็อกดัดดุละเป็นผู้ปวกกุงปัจจตนเป็นอังบงอาศิละส่วนดัดดุละส่วนทอมส่วนเพียเสียละตาส่วนเซมิละอาศิตะ
1: กันละ
0: ละส่วนเสียละตาเสียตะละส่วนเสียนปนโปละบางเกฮละจงเจงปีกิทิพก็ส่วนเสียติอดมาละส่วนเสียละเจงโซตาอภิษแกงเก่งมาเตปัจจตนโดนรับรับสตามิฮละส่วนกิทิพละส่วนเสียดุดุ
1: กันละกันละนางจูโรอีหลอนังลิพันลาสวะพุทธานังลิกิทันปัจจุมิทวปตตั้งแต่เกิดปัจจุสิยาการจูนังลิพันอุเวกิมีอะตุมาพันนังลิลามีดังปรักสุกับปัจจาริอันนิงเกปะหังเจียพุทธานังลิกุปีปุยงตุ
0: นิลีนนอุเวกิมีอะตุมพันนบังเคลาโลฮักกุคาร์บีเกปลังมัตเตปิร์เทเกปลังโลอหุตเป็นสตามิลิคาร์บีสตามิจุตังจูบัตมัตเตปอรมบุตีอังเดงอังโฮสตามิดุลาสีนนสันจาริจาร์เจละบังเกอฮกเป็ดลีคาร์เบียเคลงอีกนังสดละสิละไฮหุยอลองสตามิกิทิปกิทแทงละเป็นเกรอดการ์เดงกิบุตรไลหุยส่วนสตามิโนโนเวกิมิสตมัดละบังเกลาโลกิจารีดุนกินังสดปุบังเกลาโลจงสีคาร์บีตุมอสอนมุงมัตเตมีร์ดงปรักสุเป็นเชงล็อกอารอนัตตังจงสีโนโนเวกิมิตุมแท็กเทละเป็นชินินิส่วนเซตาแท็กเทละเป็นกับเพรกับเพรกการเด้งเกิดว่าตาคิดที่ไปแทงได้แท็ก